来到河阿爸帮吧帮呀吧，到底里一个人长把人呀，还没河阿咪帮吧帮呀吧，还没晒沙咪口长太难呀。ไปไปทางนางตาไหลเราไปทางนางให้จะไหลจังหาเทเลส่งไหลนางให้จะไหลจังพลาดฟ้าเรนไหลนางให้เจ้าลีลีเจ้าความเจ้าจะตาตาให้ไม่เข้าว่ามีห้ามเจ้าตาตาตาเจ้านี่ก็เชื่อจังเชื่อเพมบาไอ้ก็เจ้านี่กูด่าจังตุเทมบาถึงจะอะไรจะบ้านี่ใช่หาเด้ให้เจ้าเรียกเจ้าบางบ้า

ันแก่แสขอเฝ้าจะไปข้าต่างเทเลต่างหีบ่ใจยาคอให้อาดงเราเฮาร้านยังไม่ไรข้ากลางฟังใจบ้าตรงไหนข้าให้ดาราลักนาดูขนายาให้ดวงเราเดชกำลังพังไรคาแน่ให้ดาราลาบุจีดูบุจียาจังไฟชีกดีนี่จังเราเดชให้กำลังฟังไรคาชิบูดูให้มามาเราไม่เช่นถ้าชุงยาบาสิไลนางไพให้ไม่เช่นซาสิไปเด็ดขาเด็ดให้อาดงเราไม่นู้ถ้าใส่คู่ท่าให้ไม่มือถ้าใส่คู่เกสขาแนงให้อาดงเราคดีชาในลาดีให้ดังเทเลดังอีบาสายาคอให้ชีนีประทังเดชทางคาให้ขอชีนีประหอเดชให้บูคาจินจาไลจังยาบาปะทังเดให้กามาดีฮอรีบาฮอซัมค่าให้ทางนั่งจะไลเรามาโนฮาให้มานีบามาโนเคนมานั่งฮานีบามาโนเคนมานั่งให้ทางนั่งจะไลเราทางกานั่งขอเท้าดอกเลสากุภัยค่าให้ไปทางนั่งจะไหลราทางตานั่งให้จะจะไหลจังเห็นชาไม่เห็นเพนนั่งให้จะไหลจังทางสามายทางไหลนั่งอยากเห็นนี่อย่าท้าไว้ชดไล่นะ

0: 爱情咋来咋办呢？哎呀的，哎呀前途很难呀，很不吧。爱情咋来咋办呢？好啦的，还个人就的难呀，比不吧。还大火啊大火啊中把你没好哈没好大中把你还到里里到茶吗到不吧还好吗路茶买一路不吧还阿东老婆那子阿东สังไพชีกดีนี่สังเราให้อาดองเราขนาดที่อาดองเราสังไพชีกดีนี่ดองเราดอกให้ฮาวาฟาสุขาเลยสุขาเดไอ้มานี่บ้านหัวไปทางเพียนนางไอ้มันหัวไรสุขานึงสุขานึงไอ้ไปเทเลไปหีนางจะไรเราไอ้ตามเทเลจะมีนางลูกเราไอ้กระใจบ้านหัว
1: Rezab Thai Ode Rezab Hauni program Dinde Ranu Zamka Akashwani Silchar Kishayakuna Shanshini Grauzuma Kanalena